0: จะทำในทางใดลงมาทำกรรมฐานที่ไหนที่ไหนที่ไหนที่ไหน
1: قال هي راودتني عن نفسي.